ปลังพี่เจ้าเจดัมสีมินดารานองยังนอนสุมสีอาเสรจังเกอสิงเวทีร

เองสากป้าโพดามกุงเลอาป้าลูป้าโพป้าโพบางกะเดงพองไม่จุเอลูดูนิกาวีเดดากูสอกปามอาลูตูนลูตังหูสีทักบางสงสารบุรีจูอีรูบางมินดารนางตังโพอีทักบางสงสารโพ

กาบีเลอาเวลุนเตโปกาบีตังไรกายินสุลุตุนาเมทานังโปกาบีลุนกันทานังโปอยู่แดดบางรังสีนาสารโปเออันซีเมนดารนังชีโลนังโลมิเรเยงมุสุสุสกปาม

0: โนเมกลังโนกะโจลังแรมเปนเจงล็อกกะจิเนกกะฮูโลอากิเลียไซกะปะเคลมลายฮุยเปนอากิซุงกะจิจักนังดูปิกลาเปียนอันปาร์ตังอัปรันเฮฮุยกิดัมนางลาปุซอนตาดูปิกอซอนซีเทคลองลาเฮฮุยกิซุงเปียนอัปีปัวตุมอัสมาร์อัพันกะปาจอกจีปุโรติไกกีตาจิรกตอกนางจีลาเปียนกิอุนอันเกอามิแทงอสมาร์อัพันลูกะปาเทกจีอัพันปุโรติมิแทงอลองซีกะจิบีเกอาเกนางซอดลองลาเปียนไกกีสิตามีสวาร์ลอสมาร์ตุมาพันกัจจิไรคอมเจียพันลาเปียนลูกับปาชาร์ลีกับปาเทงเจียพันอุนอันเกอาซาร์ปีอาซาร์บูราตุมบอร์อีปีอาซอนเตเมเซนจีอันลอเตอาฮัมพังตินอาลองลาเปียนสุไซตี้อาลองสิตามีกับปาพรังดุนจีลาเปียนเกกัจจิทูร์ดุนจีอาวาร์ไซนางดูปอลาปูอันซีนีลีอาลุสวาสมาราตุมอาพันลูกับปาชาลีอาเกนังสอดอาปุทะลัมเจอร์กิทันเกกังตอนอีกโลกาดอม
1: ดอนมาเรียตุมลาปูอันอปอร์นังลิตุมลัมเจอร์ังเดงลองเป็นฮุนาลีเทรอนปีอาหินเป็น Importance of Girl Child Education ปอปุทักลัมเจอร์กิทันปอนอาร์จุลองอีกจังโลLake Akaswani Dipu Non Studio Guriapur Porphai Trok Nang Pleng Jidok Doklo Lase Jai Mek Angkong Akaprek Arjupon Tulong Ikpo Lake Kai Aharling Kai Aharling Ajai Mek Ang Dengalong Pen Lunsi Timung Writer and Social Worker Alangli Kai Alamo Aputhakหุดบังผู้อคิหายพระดิบรองพาร์อตุมอังบงจิหุจิพุตอารจุลองอิกปอต่อตั้งแต่อารจุกเสนังอาลังลิตุมังบงจิหุจิพุตลาบังสวาใจเมกลากีปีนิสีเกรอดเกปาร์จุปนอิกเชงลัง

ดอนมาเรียตุ้มนอนสตูดิโอคุเรียปอร์ปอร์ไพยทรอกซีรามินิทองเก็บนังเพลงจีดอกดอกโลปอซีอาดุนทูใจเมกังโกงดามนนังลักเกออกพรันอาใจเมกออกพรันอาใจเมกอังเดงอลองเป็นด็อกเตอร์สุนิตาเตรังปีลาเป็นฮุดบังพีเทรซี่รองปีปีตุมอังบองParkinson's disease apotak jihot jiput arjudunik senang.